0: 萨姆扬对品控的追求让他的好口碑在当地保持了半个多世纪，但谈到与船面结缘，竟源自一场意外。
1: มีเหตุผลที่ว่าแต่ก่อนนี้พอเสาร์อาทิตย์น่ะเราก็จะนัดเพื่อนๆไปเสร็จแล้วก็ไปขี่จักรยานขี่จักรยานทีนี้วันนั้นมันเกิดอุบัติเหตุคนที่เขาขายของในโรงเรียนล่ะจังหวะเขามาที่ร้านเขาพอดีเขาก็ถือน้ำแข็งใส่มืออย่างเงี้ยสองมืออ่ะแล้วเราขี่ไปแล้วก็เลยชนคางเราไงเสร็จแล้วตอนนั้นเราอายเราไม่ไปโรงเรียนเลยก็เลยมาช่วยเตี๋ยขายก๋วยเตี๋ยวช่วยแม่ขายแบบของชำอะไรพวกเนี้ย
0: รู้จริง女儿正式接过了生意，如同当年自己从父亲手中继承了手艺。萨姆扬的人生就像一座桥，连接了船与岸，连接了三代人，也见证着两种文明的味觉碰撞。
2: ชอบไหมก็คือจริงๆแล้วอะค่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เมื่อก่อนนะคะแต่ว่าพอคุณพ่อเสียแล้วอะค่ะกลับมาทําช่วยคุณแม่อย่างจริงจังก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอะค่ะเราค่อนข้างที่จะชอบในการทําก๋วยเตี๋ยวหรือรสชาติให้มันดีขึ้นแล้วก็อยากจะพัฒนาธุรกิจต่อยอดไปเรื่อยๆค่ะ
0: 如果要追根溯源船面其实是中泰结合的产物
2: จริงๆแล้วอะค่ะกงอะค่ะเป็นคนประเทศจีนค่ะเป็นคนไหหลํา
0: 公元18世纪大量中国移民来到泰国，中式汤面得以与本地香料结合，奠定了船面的风味基调。一同传来的还有筷子，相对于其他餐具，筷子有着天然的普适性。以手指为支点，夹、挑、拌、扎，应付各类餐食。今天，筷子已成为泰国餐桌上重要的一份子，同时也是中国人了解泰餐的重要途径。当年的陪嫁已然变成了牵线的红娘。